0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Radio Job. Crop to play hit 1045 non-stop music. Sip play hit 45 นาที ที่ Flex 145 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz นำ

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซิงเกิลจากสองสาวสุดสวยนะฮะ Jasmine Nika เพื่อนเตือนแล้ว Ignore นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Good morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับเช้าวันนี้พฤหัสที่4มิถุนายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันส่งทุกคนไปทำงานเช้าวันนี้ที่หลายๆคนน่าจะกลับมาแล้วเนาะกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วส่วนใครที่ยังไม่กลับนะครับยังลาต่อแหมคุณถือว่าสุดยอดแล้วก็น่าอิจฉามากๆเลย อยากจะหยุดบ้างแต่มาทำงานก็ดีเหมือนกันนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช้าวันนี้ระหว่างขับรถกันอยู่รถติดอยู่ที่ไหนกัน request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับ

0: สินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: Flex Leg Recommended

หนึ่งเพลงเศร้าจากน้องๆ Bus Because of You I Shine นะฮะดีใจที่ไม่มีเธอ Happy นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้เกิดจากหนุ่ม Next เนี่ยแหละนำไอเดียนะครับไปแชร์กับเพื่อนๆในวงรวมถึงทีมทำเพลงกันด้วยเกี่ยวกับความรู้สึกที่ในบางช่วงของความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะเผลอคิดว่าถ้าไม่มีอีกฝ่ายก็

น่าจะดีแต่พอทบทวนจริงๆแล้วถึงรู้ว่าคงเสียใจมากกว่าถ้าเขาหายไปจากชีวิตนะครับจนเกิดมาเป็นเพลงนี้เลยเป็นแบบป๊อปบัลลาดที่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอินเลยนะครับปุ่นเองก็อินเหมือนกันในช่วงนี้ส่งท้ายชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedท้ายชั่วโมงนี้มีเรื่องราวการเงินมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะการออมเงินนะฮะออมเงินง่ายๆวันนี้ครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีเลยทีเดียวสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ตามนะครับรับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจเลยทีเดียวฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับถึง31สิงหาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตจูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
6: Popcorn, Popcorn, Popcorn, eh?

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะกับ FJ ญี่ปุ่นเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการจราจรเช้าวันนี้ที่ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วจากเท่าที่ดูเท่าที่เห็นมาแหมรถติดกันสะบัดเลยนะฮะ BTS คนก็แน่นกันด้วยยังไงใครถึงออฟฟิศแล้วก็รอดตัวไปใครที่ยังไม่ถึงคุณอาจจะต้องรีบกันสักนิดนึงไม่อย่างนั้นหัวหน้าคือตามตัวแน่นอนนะครับผมส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก3 Man Down นะฮะรักใครไม่ไหวเขาว่ากันว่าความรักเนี่ยก็เหมือนคน2คนที่ดึงหนังยางกันคนละข้างคนที่ปล่อยก็คือคนที่ไม่เจ็บส่วนคนที่เจ็บเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ยังยึดติดอยู่กับความรักครั้งเก่ายัง move on ยังไปไหนไม่ได้เลยนะฮะมันก็มีหลายๆอย่างนะจะทำให้เราเนี่ยสามารถmove on ได้สามารถ เรียกว่าเดินหน้าได้เร็วขึ้นออกไปทำกิจกรรมต่างๆก็ได้อยู่กับเพื่อนนะครับใช้เวลากับงานฮ็อบบี้ที่คุณอาจจะมีความสุขเวลาได้ทำมันอาจจะลืมไปแค่ชั่วขณะก็ยังดีหรืออาจจะออกไปออกกำลังกายเทรนด์ตอนนี้คือมาแรงมากๆเลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะออกกำลังกายไปทำแอคทิวิตี้กันแบบฟรีๆต้องฟังทางนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการไปยืดเส้นยืดสายเล่นพิคเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสสติมูเลเตอร์นะครับที่The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปกันเลยซึ่งต้องบอกว่า Flex ของเรานะฮะแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากทุกคนกับกิจกรรม Flex Pay I love my job แม่เข้ากับชาวออฟฟิศมากๆเลยนะฮะให้ได้ไปเติมไฟไปฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งแน่นอนยังมีอีกเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตต่างๆเป็นแบบดูดวงกับพี่แมนการินแม่หมอต๊อกแต๊กเอโฟใครอยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างลองเข้าไปดูที่แอป Flex Connect ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะโหลดแอป Flex Connect เก็บไว้สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coins แล้วมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลไปแบบฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFJ Zen ขอส่งความหวานจากร้าน Kumo Lab ที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

18มนุษย์ทองคำนะฮะซิงเกิลใหม่จาก Playground ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเรานะครับมันก็เหมือนกับเป็นบททดสอบเนาะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นเหมือนกับพวกนักวิทยายุทธที่เขามีการฝึกฝีไม้ลายมือฝึกกำลังภายในกันตลอดเวลาให้ร่างกายมันเข้มแข็งนั่นเองนะแหมเป็นเพลงที่โอ้โหเปรียบเปรยได้แบบลึกล้ำมากๆเป็นจอมยุทธวิทยายุทธกันเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour ใกล้จะ10 โมงแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงนะฮะ

0: แล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอเพลงนี้อยู่เหมือนกันเพอร์พีช1คนตรงนี้ปันสอนวัฒน์นะฮะที่เดิมแล้วก็พีพีกริดกับเส้นเรื่องเดิมด้วยใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5
1: 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: เลือกเองกับมือ Bad Choices จากซีซั่น5นะฮะแม่ชอบเนื้อเพลงที่เขาบอกอันนี้มากเลยคนดีๆมีไม่รักดันไปรักคนใจร้ายคือเป็นความรู้สึกของหลายๆคนเลยนะที่เคยทำแบบนี้มาแล้วนะครับรู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจบไม่สวยแน่นอนมันน่าจะทำให้เราเสียใจแต่ก็ยอมเดินเข้าไปเองเลยคือสมองรู้แหละแต่ว่าหัวใจไม่ยอมทำตามสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาทำอะไรไม่ได้เนาะเราเป็นคนเลือกเองส่งท้ายกันในช่วงนี้นะ Chain 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะฮะขอบคุณด้วยนะครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยYeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอาล่ะช่วงนี้เราจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
1: ชื่อแพรค่ะ
0: คุณแพรยินดีด้วยนะฮะ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจมากเลย
0: เป็นผู้โชคดีในวันนี้ของเรานั่นเองคุณแพรตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ย
1: ค่ะทำอยู่ค่ะ
0: ออฟฟิศอยู่แถวไหนฮะ
1: อยู่แถวๆตรงพระราม9ค่ะ
0: พระราม9ไม่ไกลไม่ไกลแต่ว่ารถติดเลยใช่ไหมแถวนั้น
1: ติดนิดนึงใช่ค่ะยิ่งฝนตกนี่ยิ่งติดเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไหมแล้วเขาทำถนนเสร็จหรือยังอะฮะ
1: ก็อยู่ในระหว่างการทำอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำเติมกันอยู่เรื่อยๆ
0: ใช้คำว่าซ้ำเติมเลยนะ แต่เขาบอกว่าทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวชีวิตเราจะดีขึ้นนะคุณแพรทนหน่อยนะฮะ
1: เดี๋ยวชีวิตดีขึ้น
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับ Flex Delivery เนี่ยจะส่งความฟินยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณแพรเลยและยังมีความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลนะครับชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลด้วยคิดว่าหมดหรือยังครับคุณแพร
1: คิดว่ามีก็เยอะมากแล้วนะคะ
0: ยังมีอีกนะครับยังไม่หมดยังเพิ่มดีกรีความหวานนะครับจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์นะครับอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วย
1: รสติดแค่ไหนก็ไม่กังวลแล้วค่ะ
0: นี่ทานให้อร่อยเลยนะครับแล้วก็ยังไงได้รับไปแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แท็กลงโซเชียลมีเดียด้วยก็ได้นะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะผมยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนกับคุณแพรนะฮะอย่าลืมไปลงทะเบียนที่ App Flex Connect ของเราด้วยขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลใหม่จากอิงวรันธรนะฮะกับจำไว้เป็นหนึ่งเพลงที่ชาวเฟล็กซ์ก็โอ้โหส่งรีเควสต์กันมาเยอะมากๆจัดให้ฟังทิ้งท้ายกันในวันนี้เลยนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 10โมง56นาทีนะฮะอยู่กันช่วงสุดท้ายแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปมี FJ พีมสุดหล่อมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์ต่อเนื่องแน่นอนใครที่ขอเพลงอะไรกันเข้ามายังไม่ได้ฟังนะครับยังไงก็ส่งต่อให้กับ FJ พีมเลยนะฮะ

0: มีตัวแถมจากมีนตรงกับใจของตู่ภพธร X กับมาทีมแล้วก็ลืมได้แล้วของโอปวีด้วยนะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตอนเช้าๆตอน 8:00 อีก1วันนะฮะ Have a nice day นะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song จากบลูพงษ์ธิวัฒน์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นแน่นอนอยู่แล้วเป็นเวลาของ FJP มาหาทุกคนแล้วนะครับสำหรับน้องบูนี่ฉายานี่เลยนะฮะลูกรักพระเจ้านะฮะศิลปินจากค่าย Love East ของเรานั่นเองไม่รู้ทุกคนได้ฟังซิงเกิลล่าสุดของเขาไหมเพลง You Gave Me Butterflies ที่ featuring เต็นนะครับผมซึ่งเพลงนี้ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสลบกันเลยทีเดียวเพราะว่าได้เห็นบลูกับเต็นนะครับเต้นด้วยกันซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นคนไทยนะครับที่ไปเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีเนี่ยกลับมาทำเพลงไทยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบมแบมเต็นนะตอนนี้ก็รออยู่นะครับมินนี่กับแนตตี้เมื่อไหร่จะมีเพลงไทยนะฮะแต่ก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับยังเหลือกันอีก2เพลงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับ FJ Pim เลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: เมื่อถูกคนพบ finally she found ซิงเกิลล่าสุดจาก Freehand นะครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองมีชาว Flex คนไหนเป็นแฟนของเพลง Freehand บ้างไหมฮะก็จัดให้เลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงนี้ถ้าใครเหงานะฮะเดี๋ยว FJ พิมจะอยู่เป็นเพื่อนเปิดเพลงเพราะๆให้คุณเองนะครับช่วงเที่ยงก็ยังอยู่กันต่อครับผมและ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: คุณนั้นจากพลพลครับทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แล้วในช่วงเที่ยงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับ Let's go Flex Flex
1: Next Hour ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: SF ขอชวนทุกคนมาสัมผัสความสยองของภาพยนตร์เกาหลีใต้ Colony ยึดร่างคลั่งกำเนิดเชื้อมรณะสายพันธุ์ใหม่ที่จะสร้างความสะพรึงให้ผู้ชมและชมแบบอรรถรสในโรง Sigma Cine Stadium จอใหญ่แบบ Giant Screen พร้อมระบบเสียงกระหึ่มด้วยระบบ Dolby Atmos พิเศษสมาชิกบัตร SF Plus ที่ดู Colony ที่โรงภาพยนตร์ Sigma Cine Stadium ทุกที่นั่งรับทันทีของที่ระลึก Sigma Card และทุกที่นั่งรับ Collectible Ticket 6แบบจำนวน1ใบวันนี้ที่ SF Cinema เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือที่ sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: เรื่องจริงจากบอยป๊อดครับผมและชั่วโมงหน้ามาลุยกันต่อนะเพราะว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วแล้วจะมี3เพลงนี้ครับที่รอทุกคนอยู่ในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5
1: อยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกอย่าง
0: ทิ้งจากนนทนนท์ครับและเพลงต่อไปเพลงนี
2: ้กุหลาบและเด้อพอแล้วฮะช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมัน
0: ลาจาก F Hero featuring การตองทุ่งเงินเอ็กซารันครับและเพลงต่อไปเพลงนี้เลย
3: เธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปคำที่บอกว่าเธอจะมี
0: หลอกให้รักจาก The Moose ครับทั้ง3เพลงนี้รอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมมาฟังกันต่อด้วยนะเจอกันครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
5: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ฝากให้เข้ารักจาก Yesterday ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮิตมากๆเลยนะฮะสำหรับพี่ๆวง Yesterday ซึ่งเพลงนี้เนี่ยนอกจากมีเวอร์ชั่น Official แล้วอยากให้ทุกคนได้ไปดูเป็นเวอร์ชั่น Live ด้วยซึ่งเวอร์ชั่น Live ก็อยู่ใน Channel ของพี่ๆวง Yesterday นะครับซึ่งความพิเศษของตัว Live เวอร์ชั่นตัวนี้นะครับมี Blue นักร้องจากวง Idigo นั่นเองนะครับมาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยพวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมืองโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาวชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ดีใจที่ไม่มีเธอหรือว่าแฮปปี้ซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นั่นเองนะครับซึ่ง MV ตัวนี้นี่บอกเลยนะฮะโกโบริมากชอบคอสตูมสุดๆนะฮะและตัว MV นี้ก็ภาพสวยมากได้น้องต้นตะวันมาเล่น MV ให้ด้วยนะก็จัดให้สำหรับเพลงนี้นะครับส่งท้ายกันไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ

0: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: หมดเวลาแล้วครับชาว Flex ทุกคนเดี๋ยวลาไปก่อนนะชั่วโมงหน้าครับเจอกับ FJ ญี่ปุ่นเลยที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจาก Crescendo นั่นเองชาวเฟล็กซ์อย่าลืมทูนอินเข้ามาในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะครับและกลับมาเจอ FJ พิมพ์ด้วยพรุ่งนี้ครับอีก1วันในวันศุกร์นั่นเองตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 14:00 นเหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหมในช่วงนี้ 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ผม FJ Bam รายงานตัวแล้วนะฮะวันนี้มาแทนพี่ญี่ปุ่น1วันในช่วงบ่าย2แบบนี้ก็ยาวๆกันไปนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จะจัดให้ในช่วงบ่ายฟีลดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายแบบนี้อาจจะง่วงๆนะฮะก็อยากฟังเพลงแบบไหนขอเข้ามาได้เลยนะอยากง่วงต่อหรือว่าอยากจะให้อัพบีทหน่อยก็รีเควสต์เข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เดี๋ยวจัดให้นะฮะก็เช่นเคยเหมือนช่วงแบมครับก็ในทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะของ Flex ก็จะมีแนะนำเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันกับ Flex Recommended รอติดตามกันท้ายชั่วโมงนี้จาก Playground นะฮะเดี๋ยวมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยอยู่ด้วยกันยาวๆเลยช่วงบ่ายนี้ครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ซิงเกิลเพราะๆจาก Playground ครับมาแนะนำปิดท้ายในชั่วโมงแรกของแบรนด์ที่มาแทนพี่ญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะกับ Flex Recommended 18มนุษย์ทองคำนะฮะถ้าชอบขอมาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะ
1: Flex Recommended Flex

0: หมดเวลาในชั่วโมงแรกของแบมในวันนี้นะฮะแล้วก็ฝากไว้กับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนกับ Flex Sex Out ครับ
1: Flex Flex

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: จากก็จาก Cocktail ครับ featuring กับ Q Floor นี่คือ Yours Ever ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลง Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในช่วงโมงที่2แบบนี้มาแทนพี่ญี่ปุ่นนะฮะวันหนึ่งครับเอ้ย2วันสิวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าช่วงบ่ายแบบนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆเหมือนเดิมเลยนะเปิดมาด้วย Synchronize ครับ featuring กับ Muzu มีนนทนนท์ featuring Your Boy TJ ด้วยนะฮะแล้วก็ Chilling Sunday ครับ3เพลงแรกแล้วก็อีกหลากหลายเพลงที่ขอเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆครับทุก request ช่วงบ่ายนี้แล้วก็เดี๋ยวมีเพลงมาแนะนำจากอิงวรันธรด้วยนะรอติดตามท้ายชั่วโมงนี้ครับและช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
1: แจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่ Ichirin Wellnessไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลจากเอ็มวรันทรนะฮะจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2ของแบบในวันนี้นะฮะที่มาแทนพี่ญี่ปุ่นครับ recommend ให้ได้ฟังครับกับจำไว้อิงวรันทรจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับหู้หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในชั่วโมงที่2ของแบมนะฮะแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ต้นชั่วโมงหน้าเพราะๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
7: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
8: ม
7: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ซึ่งก็จากบกที่ไลออนครับฟีเจอริ่งกับนนทนนท์นี่คือที่ขั้นหนังสือครับในช่วงนี้10 45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับอย่าลืมนะเราแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 เลยยิ่งฟังมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job นะครับให้ทุกคนได้แบบเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาทเลยนะฮะให้รีชาร์จพลังชาวออฟฟิศสายสตรองเลยโหมากมายครับวอลเชอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบเอาไปนวดไปออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับที่ญี่ปุ่นอย่าง Ichirin Wellness นะฮะรวมถึงปรึกษาดวงแบบส่วนตัวได้กับการเปลี่ยนเบอร์นะให้แบบให้ปังมากยิ่งขึ้นกับพี่แมนการินแล้วก็แม่หมอต๊อกแตก A4 เป็นต้นนะฮะแล้วก็รางวัลอีกมากมายครับเอาไปว่าง่ายๆแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะแล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin แล้วก็สนุกร่วมลุ้นกันแบบนี้เลยก็ของรางวัลทั้งหมดไปฟรีๆกันได้เลยที่ Flex 104.5 นะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: และ Flex Delivery ในวันนี้แจกไปแล้วนะฮะเมื่อช่วงเช้าก็ต้องยินดีด้วยกับคุณแพรอีกครั้งนะฮะซึ่งได้รับไปครับกับความฟินยกออฟฟิศนะฮะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมครับให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์เลยนะฮะพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแลบครับที่อบชีสเค้กสไตล์สุฟเฟ่สดใหม่ทุกวันนะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตครับและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยนะครับก็ Flex Delivery จัดให้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Leg Recommended This Week ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC Feed Osius

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเมื่อถูกค้นพบจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในช่วงของแบมวันนี้ครับ Finally She Found Flex Recommended
1: Flex like Recommended Flex

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex Rise 4.5
3: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

0: าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินชี่ X Smart Team ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ได้เวลาของเราแล้วค่ะทุกคน FJ Sen มาแล้วนะคะ5โมงเย็นปุ๊บเจอกันปั๊บแต่ว่ามาทักทายกันก็คือต้องเปิดช่วง1045 10เพลงต่อเนื่องให้ทุกคนฟังกันแบบจุใจกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แน่นอนว่าอยู่กันยาวๆไม่ต้องไปไหนเลยห้ามพลาดเด็ดขาดช่วง Flex Talk กับ Fourth นะคะเพราะว่ามีเพลงใหม่ที่โอ้โหมาแบบหวานๆเลยล่ะอยู่ด้วยกันนะEvery single day นะคะวันนี้เดี๋ยวได้มาอยู่ด้วยกันกับโฟสเนี่ยแหละหลังหนึ่งทุ่มเซนเปิดเพลงอยู่ด้วยกันนะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็จะได้เจอกับน้องโฟสนะคะในทุกช่องทางของเราเลยรวมถึงใครที่ไม่ได้มาในเนี่ยช่วงเนี้ยช่วง Flex Talk ที่เรามีพื้นที่ที่อยากจะให้ทุกคนได้มาใกล้ชิดกับศิลปินที่เราอยากเจอเนาะก็ redeem flex coin กันมาแต่ถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจอกันผ่านไลฟ์ก็ได้ YouTube Facebook Live นะคะที่ Flex Connect ส่วนใครขับรถก็ฟังกันทูนินผ่านทางคลื่น Flex 104.5 นี่แหละซึ่งก็ช่วงนี้ฉันว่าหลายคนอาจจะฟัง FJ Sen กันบนรถแล้วล่ะแต่อย่าลืมว่าฟังกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากตามนั้นเลยกับกิจกรรม FlexPay I love my job นะคะก็จะมีบัตรคอนเสิร์ตต่างๆนะคะมีวอลเชอร์มัสซาจไปยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายหรือจะเป็นบุฟเฟ่ใดๆก็เข้าไปติดตามกติกาเงื่อนไขการผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะง่ายสุดๆส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: ไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss นี่คือ Flex Recommended นะคะแนะนำจริงๆใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเบอร์2คอยอยู่ข้างๆคนคนหนึ่งรับฟังทุกปัญหาทุกเรื่องราวเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาตลอดแต่สุดท้ายกลับไม่เคยถูกเลือกให้เป็นคนสำคัญนะคะเพลงนี้คือนี่เลยความหมายนั้นเลยซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ MV เพลงนี้ได้น้อง AA จาก Bass Because of You I Shine มาถ่ายทอดบทบาทของคนเบอร์2ด้วยยังไงมันเป็นไปได้ด้วยหรอคือไปติดตามกันได้เลยผ่านทาง MV เพลงนี้นะคะไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนา

0: หลังหกโมงเย็นค่ะมาเช็คกับพิกซี่ดีกว่าแล้วก็อีกหลายเพลงนะคะที่ฟังได้ที่นี่เท่านั้น Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อม

ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเม

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมจากเจ้าขุนนะคะในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะใครกำลังอยากไปทะเลก็อาจจะคิดว่าพร้อมแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีเพราะว่าเธอคนนั้นอาจจะยังไม่ว่างหรืออะไรดีวันเวลาสภาพอากาศเวลาจะไปเที่ยวทีนึงเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายนะทุกคนเนาะก็ขอให้ถ้าอยากไปก็ได้ไปอยากทำอะไรได้ทำแล้วกันเนาะเหมือนกับช่วง1045เป็นช่วงที่อยากฟังเพลงฮิตก็คือได้ฟังกันแบบเต็มที่เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมทุกคนที่ฉันอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนกันคือ Flex Delivery นะเดือนมิถุนายนนี้ขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลมีชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรลวานิลาโรลชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งโอ้โหแต่ละเมนูที่เซนบอกไปจะไม่ฟินได้ยังไงแค่อ่านเซนยังฟินเลยทุกคนลงทะเบียนกันด้วยนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thai

0: ดีใจที่ไม่มีเธอจาก Bus Because of You I Shine นะคะใครอยากเห็นบัสทั้ง12คนถูกเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร MV เพลงนี้เลยค่ะทุกคนได้เห็นภาพนั้นแน่นอนแล้วก็เป็นแนวย้อนยุคด้วยนะเหมือนเป็นบ้านเราแหละแต่ว่าสมัยก่อนเป็นยังไงไปติดตามกันได้กับ MV เพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสค่ะ
1: Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: สำหรับ Flex Talk วันนี้นะคะเดี๋ยวเราได้เจอกับโฟสแน่นอนมาชวนพวกเราอยู่ด้วยกันนะ

0: โอ้โหเพลงนี้ปล่อยมาพร้อมกับคำถามว่าอยู่ด้วยกันไหมนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากโฟร์สค่ะอยู่ด้วยกันนะ every single day วันนี้เลยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าช่วง flex talk ชั่วโมงหน้านะคะได้อยู่กับโฟร์สแน่นอนเต็มที่ผ่านทาง YouTube และ Facebook Live ที่ flex connect เท่านั้นนะคะ flex
1: next hour ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วนะคะช่วง Flex Talk ที่หลายคนรอคอยนะคะมาแล้วจริงๆค่ะเรียกว่างานรัดตัวจนแทบไม่ได้พักกันเลยสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ช่วง Flex Talk นะคะหลังจากที่เขาได้เดินเกมด้วยการปล่อยเพลงใหม่มาออดอ้อนให้ทุกคนอยู่ด้วยกันนะจนยอดวิวทะลุ1ล้าน1ไปแล้วนะก็ไม่พลาดหาเวลามาเจอกับพวกเราในช่วง Flex Talk วันนี้นะคะก่อนที่จะได้เจอกับเขาค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเรากันก่อนกับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอต้อนรับโฟร์ดณัฐวัฒน์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เซน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแนะนำตัวเองทักทายในสไตล์ที่อดอ้อนที่สุดในชีวิตให้พี่ฟังแล้วแฟนๆชื่นใจหน่อยได้ไหม
2: สวัสดีครับชื่อโฟนนะครับ
1: เอ้ยอันนี้คืออ้อนสุดแล้วใช่ป่ะ
2: อ้อนสุดแล้วครับ
1: ปกติเป็นคนขี้อ้อนไหมคะ
2: ไม่ครับ
1: ไม่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่เป็นคนขี้อ้อน
1: แต่เพลงนี้มีความอดอ้อนมากนะ
2: ใช่ครับผม
1: อ่ะวันนี้ก็ขอให้แฟนๆทุกคนรวบรวมโมเมนต์ดีๆเอาไว้นะคะในช่วง Flex Talk ของเราผ่าน Hashtag Flex 1045 Expose Underscore Every Single Day ซึ่งก็คือชื่อเพลงล่าสุดนะคะอยู่ด้วยกันนะ
2: ครับผม
1: ชื่อเพลงน่ารักมากอย่างที่โฟนบอกว่าแน่นอนยังเป็นนักแสดงอยู่แต่ก็มีพาร์ทการเป็นศิลปินที่ให้แฟนคลับได้ตื่นเต้นเวลามีผลงานใหม่ๆได้อัปเดตกันแบบนี้ได้มาเจอกันแบบนี้เหมือนกับตารางเวลาของโฟร์ดมันเอาจริงเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อยนะ
1: รอถามจริงๆนะ
2: ถามจริงพูดจริงๆก็ไม่เหนื่อยเพราะผมรู้สึกว่าสนุกที่จะได้ทำทุกวันอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แบ่งเวลายังไงอะ
2: ก็ไม่ได้แบ่งเวลายังไงนะพี่
1: ก็บาลานซ์ตามความสามารถ
2: แต่ละวันเจอใช่
1: เป็นคนแบบมีความสามารถที่ค่อนข้างจะหลากหลายมิติ
2: เนี่ยนะพี่มาชอบพี่ชอบชมผม
1: ไม่ก็มันจริงงานเราเยอะมากเลยนะ
2: ไม่จริงหรอกมันก็ผมก็เป็นแบบปกตินี่แหละก็ทำปกติของผมนี่แหละ
1: อ๋อแล้วก็อยากอ่ะเพลงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยเบื้องหลังเราก็ไปได้โอซิอุสมาทำเพลงให้พี่อยากรู้ว่าเรามีเหตุผลหลักๆเลยเพราะอะไรคือนอกเหนือจากการที่อาชอบผลงานเขาอยู่แล้วมีอะไรบ้าง
2: ก็นั่นคือเหตุผลหลักที่ไปอยากทำงานกับพี่ OCU แล้วก็โชคดีมากเลยที่พี่เขาตอบรับคำแบบคำเชิญของเราเนาะแล้วก็ดีใจมากก็คือชอบเพลงนี้มากๆเลยครับ
1: แล้วการที่เราชอบ OCU และอยากให้เขามาทำเพลงให้เรากับการที่เราอยากจะได้เพลงสไตล์เนี้ยอยู่ด้วยกันนะความที่มันมีความอ้อนอยู่นิดไม่นิดอะค่อนข้างเยอะเลยแหละ
2: ใช่ๆ
1: อะไรมันมาก่อนกัน
2: หมายถึงว่าก็อยากทำงานกับพี่โอซิอุสก่อนครับ
1: ก่อนแล้วค่อยมาพร้อมกับคอนเซปต์นี้
2: ใช่
1: มาทีหลังหรอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือโอซิอุสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนที่พูดหรือว่าเขียนออกมาแบบจากใจแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามันอยู่ในหัวก่อนก่อนที่จะออกมาเป็นเพลงนี้เขามีการเหมือนเรียบเรียงอะไรยังไงหรือเราได้คุยอะไรก
2: ัน ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็คือนั่นแหละที่ผมจากที่ผมติดตามผลงานเขารู้สึกว่าแต่ละเพลงของเขาอ่ะมันแบบมันลึกซึ้งแล้วมันก็เพราะแล้วก็ภาษาที่เขาใช้มันมีความไพเราะและน่ารักหน่อยผมชอบภาษาของเขา
1: อ
2: ะไร
1: เนาะมันเหมือนแบบคนมีพรสวรรค์กับคนมีพรสวรรค์มาเจอกันแล้วก็กำเนิดเกิดมาเป็นเพลงนี้ที่ทำให้หลายๆคนแบบภูมิใจน้ำตาไหลนะ
2: โอ้ครับ
1: พี่ไปอ่านคอมเมนต์มามันมีคนที่แบบเหมือนค้นพบแบบความสามารถของโฟสแบบไม่มีวันหยุดอ่ะ
2: โอ้ขอบคุณครับ
1: แล้วมันมีเอาพี่ไม่ชมแล้วเอาเป็นว่าอยากลองให้พี่ฟังไหมเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนรอฟังสดๆกันอยู่นะคะมา
2: ได้เลย
1: มาฟังอยู่ด้วยกันนะ every single day จากโฟสกันนะคะฉลอง1,100,000+วิว
2: นะครับ

0: ว้าวอันนี้คือจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันจนถึงเช้าใช่ไหม
1: ใช่เลยครับวันนี้อยู่ด้วยกันถึงเช้ารายการมีแค่สองครึ่งอยู่ด้วยกันถึงเช้า
0: เนาะใช่ไหมคะคือพี่เชื่อว่าเพลงนี้มันทำให้โฟได้ค้นพบอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ต้องคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์แล้วก็เนาะวันนี้เวลากระชับนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้มีถ่ายทอดก็เดี๋ยวไปคุยกันผ่าน Flex Connect ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Live นะคะโฟยังอยู่กับเราตรงนี้พี่ขอครึ่งนาทีฝากเพลงนี้นิดนึง
1: ครับผมก็ฝากเพลงอยู่ด้วยกันนะด้วยนะครับผมเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดเลยที่เพิ่งออกไปนะครับในฐานะศิลปินไลเซอร์มิวสิกนะครับฝากแฟนๆทุกคนนะไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับ
0: ค่ะแล้วขอกันเข้ามาที่ Flex Connect ด้วยนะคะขอบคุณโฟสนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันต่อผ่านทาง Flex Connect ค่ะอยู่ด้วยกันนะ
1: ถึงเช้าเลย
2: Flex Talk โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัด

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากนาน่านะครับกับเพลงโลมาไม่ใช่ปลานะครับและตอนนี้นะฮะ2 ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมาเจอกับทุกคนแล้วนะครับคืนนี้นะฮะวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์104.5 ของเราทุกคนเลยนะฮะและก่อนอื่นนะครับต้นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Flex 104.5 แจกกระหน่ำกลางปีนะครับยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job นะครับไปเติมไฟไปฮิวใจกับของรางวัลกว่า100,000 บาทนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตเหมือน FJ ต้นนะครับเราจะมีวอชเชอร์นะฮะให้ไปยืดเส้นยืดสายกับพิกเกอร์บอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์ที่เดอะล็อบคลับนะครับก็เป็นโซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านสุดฮิปเลยนะครับและสำหรับใครที่เป็นสายกินนะครับบอกเลยว่าต้องเป็นวอชเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งนะครับที่ครัวหลวงข้าวต้ม3 ย่านนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะง่ายๆครับแค่โหลดแอป Flex Connect สะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ

0: ก็สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนนะฮะเขาคนนั้นเนี่ยก็ไม่รักเราสักทีหนึ่งนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจากอิงค์รันธรกับเพลงจำไว้นะครับก็เป็นเพลงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับความจริงนะครับว่าถ้าเขาไม่รักเนี่ยก็คือไม่รักนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับเธอคือกาแฟในตอนเช้าจาก No One Else นะครับก่อนหน้านั้นก็คือถ้าวันนั้นหรือว่า If I จาก Your Boy TJ Featuring กับเล็กและชเมศรวมถึงรักให้เธอได้รู้จากปันสอนวัตรด้วยนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended this week
3: นิทานของเราจีบ X Marvel Pixie

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: มอบให้กับคนที่เกิดวันนี้ทุกคนเลยนะฮะวันเกิดฉันปีนี้จาก Dream and Down นะครับก่อนหน้านั้นก็คือฉันก่อนเจอเธอจากเจฟซาเตอร์รวมถึง1คนตรงนี้แอมเฮียจากเพอร์พีชด้วยนะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็บหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ิงเกิลจาก Yesterday นะครับกับเพลงฝากให้เขารักนะครับ FJ ต้นก็ฝากให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะฮะจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโลกับโลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโลวานิลาโลชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับบอกเลยว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่ในเดือนนี้ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: หลังจากห่างหายกันไปพักใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับเทเล็กซ์นะฮะล่าสุดเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเพลงนี้ฮะพบกันอีกนะครับก็เป็นเพลงที่ทางวงเนี่ยตั้งใจจะสื่อให้กับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการเดินต่อไปนั่นเองฮะ FJ ต้นก็หวังว่าหลังจากนี้เราก็จะได้ฟังเพลงของเทเล็กซ์กันบ่อยขึ้นนะครับเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับใครที่ต้องทำงานเนี่ยก็อดทนกันอีกแค่1วันนะครับก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วด้วยนะครับต้นขอจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับไม่เดียงสาจาก Big Ass นะครับใจฉันตามเธอไปจากยังโอมรวมถึงเช็คจากสามสาวพิกซี่ด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนคืนนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดยRed Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชและทามไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
2: 10:45
5: Non-stop music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
3: Non-stop music
2: 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5